ยาเอตัวอุราตมูยาเอนาเอนาไดญาอุเรสัมบัตังอาเออเมบัตังอาเอ

ปุไลดาราจะไม่อาการุมาปัญญาลาลืตามาในวิเลสิดาเดียลาในมันในมันไตกติคุเลมญาญาเตปานิโนอดิเร